มุจวานัมเรมรมอลอนีลาลาวันนี้เพ่อปุรเกะวะวันนี้ยกลากาโกเลยอามากะอารมณ์ปะเกลกอนตาเดชี้ยาวีกอนตาอุมาจูเอ็กวาลาดูสการ์มีบะเมนุซุยอับอรอนน่ะปะเกลูกอนตาอุมาซุเอ็กวาลาดูจีมีบะนี่เย่ไอ้นาฮานอคลาชูเอ็ดมาสินิมวีฮาวมฮาอุนAwe unko Awe poronto Nimbi hakavu ole ninkala Awe poronto Mwoyo lela Mwanele tia mwanele Henele liwa Mwari nyuano Yayo kalani Yayo kalakinako Mwchuna mpoda nkoje chochunaka Nkarwani mwje Na obrigado Ayi Mwema nginoti tilihani Koho kuhani wili Nkarwani mwje Servido Nanjava Karibu Ah, não, obrigado. O Antônio não morre ao rio. Mas ele morre ao rio. Morre ao rio. Mamula lá ao rio. Mahabusa na mana ao rio. Minha bacana. Ah, não, obrigado. Muruga verida na rio. Nico nico na água. Papa. Ana mane hajile, mama. Ana mane hajile. Gama habusa na bacana.Ya mwine bakane mwine mirye mwurele mahe Mwia mwia nyua Wanarelo Hiva no mwera wane Mwa mwera Mwia kawala to Wala kakoje lali Kika hala wana mkwa Mwa hala wana mkwa hauke Mwa hala wana mkwa hauke He nindo Mchuna nyupache ravani ningu himu ichaniliwe Mwa ichaniliwe mwa hala wii Anto mwina lulova Mwa ichaniliwa Mwa mkoja.Mekinyu muna mwikubanyera muyaka vaneto. Uwe o. Maga. Kargi hapua. Mwara muhapua. Haniwa mwamdani mwanena yariwe.